ข้าวให้ปอกไว้ตุกไอหัวนะลับเบกรอนส่วนตักเลียปอลหายปีเลปอลลาอันนี้สักไอไงหลังไทยหายจะอันนี้อาการวันนี้จดจันพูดจันติงดารุกกะมาโปรแกรมหุ่นส่วนนอกนิ่งตารำหุ่นมวยเลียปอลหายปฏิเนินปากมาละอันคุมทารหายไอไงหลังติงอันนี้จิงดาร์สเรมินิสอมอโลนริตาไว้ตุกาติงอันนี้หัวนะเราตอบตาเรดิโอโปรแกรมเราไงละตัวหายเร่งินนิมังอินหอย

0: สัตว์บาฮีอุ้มจริงจริงโลปีเลยจนจำขัดพะไม่มีอภัทรุดเดียดียานะเห็นอันเดียอธิษฐีอคิปติลนินีนิทุมหับตะคัตตะบังรุดไอหินอคิปติลนิทุมนิลิสุงหิอโคเดสันินะหีอธิษฐ์บาฮีอสังเดสันุวินอัลลเดสันุวินะหีซีจ้าจุฮิจุงจิสุงาจุติจันเดหมติเลจุนไอที่จะนับวังจุดด็อกเตอร์แอดไวซ์ว่าไงหินไอมันไอมาเฮ็ดนะไม่มีตัวฟาร์มาซีก็คิมโอลาลาจงจุอภัทกรมจงจุมนันตินไอหิวังไอจัดปาจุอดีปาจุเฮลจุนด็อกเตอร์ขัดแอดไวซ์นุยาจุโลคิจันไงหินอภัทพัชไอแอดไวซ์ตะบังอาจุปีเอพีอาเจ้าพัดเลจุนน้าจุอินไอบอลเทจุปีห้ำติเลจุนน้าจุนอธิษฐานเลจุนดัลลิงหินแอนวังจุดูเราไม่เทหีไอหิวังจุปีปีเปทิมติเลจุนอัตตาซาจุอธิษฐานเจ้าจุเลจิอาจุอวุลจงไกอาตุยหลังโปโปตุยก็แฮปปี้โอวาเรสโซก็แฮปปี้ตุยหลังโปโปฮีวังฮาปีอินปีอภัยก็ได้นุ่มเอง
1: เอเลตัวไวรัลฟีเวอร์เป็นโจอ่ะคอนโทรลดันเราเหตตาม
0: จีฮีใส่ดิ้งอาจจะไวรัลฟีเวอร์กิติฮีอีฮอนไวรัสติเลจุนอีฮอนมีเลเมนเอเลมีอีฮอนเกลดิ้งอาจจะไวรัสกิติชี้ขัดบอกเสียด้านอีไงตัวจีวะหินไวรัสซูมิลินส์มิลินส์อาซังอัลลักลักงาอุเมหินหอยจะเป็นจุนฮิจินัตนะหอยจะเป็นจุนฮิจิฟีเวอร์ชูอาโคสมหอยจะหอยจะเป็นจะชูจินัตนะจุนเอาเส้นสุงาอเลียนจงเหตุให้อเนียวจงเหตุสุงาชูหอมติชูเหตุหาสตาขัดหินรีเสิร์ชส่วนจากตุจันยาคิโมขัดจิโลคิโมฟินดิ้งส์คิโมเทโลรีเสิร์ชคิบอจงเลยคิโมเหตุดอเทโลเทลขัดหิตาจิอาชูคิเวนดันวังชูหาเสลี่ยสิ่งเหี้ยหินไอคิเวนดันโมโมโลตามติดิงาฮิเลจุนอาตัมโจตัวเนียวปนัยกับวิกาเสดิงาวัคซีนทำขัดเอาโอมินฟลูวัคซีนกิติขัดจงโอมินฟลูกิติคืออินฟลูเอนซาที่หัวหัวหินอินฟลูเอนซาที่เจอไวรัสหินชดตัววัคซีนขัดจงโอมินนะอมนานอ่ะหินจะช่วยกับมาหิเลวังจุนนัดนั่งเจ้าสินนัดโกเจ้าสีคิเวงดิ้งตีนาวังจุอ่ะหิปุยอ่ะเอหิวังอ่ะปิดงาฟลูวัคซีนหิมีนักับจีฮัมติเลจุนอ่ะตั้มโจหิหิจีอินฟลูเอนซาไวรัสหินจีนัดโกลหัวตั้มนัดโกลจุตั้มปิดตาโอมินอ่ะหิวังอ่ะนัดโกลตั้มตาอมละจุจีอากมันเดียวว่าจูฟลูจีอินฟลูเอนซาไวรัสจีอากน่าอหิจีอาจูจีวังจีอากน่าวังจูเนี่ยวขัดจูอีกับมาฮิเลจุนเนี่ยวขัดจูกิเวนเทียดันจูฮิดิงดันอหินอหิอาวังจูจีกิกับจีอาวังจู 100% น่าวจูน่าเลวดีอหิตินาวังจูอหิดีปนอหิแต่บังขัดจูออปชันขัดวังจูอมเมที่จูก็สิโนมินเฮ
1: ไอ้เล่น่าวเซนอันนู้นอยากกิว่าโตบงนอยากกิว่าหัวอีพีอักขีน่ะอุมาน
0: าวเซนอนุโนยากิวาตโตบองโนยากิวาคิฮินจุปิฮัมติเลจุนอนุโนยจุนาวเซนดิ้งมุมมาคิซีเมหินจีนเนเชอรัลหินขัดฮีเลจุนคอมพานีฮันสิบจีเล็กซินเทติกกิติอินจุอ้อยเลเอกิติจงเลอนุโนยวังโนยตุยวังจุอพาโซโลเฮลิงฮีเฮจัจุอนุโนยโตบองโนยากิวานาวเซนจุอคิฮินจุเตเต
2: समाचार तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की समय से पहले दस्तक देगा मानसून और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवी के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
3: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडपाड़ी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
2: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री

ข้างให้ปกขวัยจันติงเอหุนารำมุนมอยเลยปอลไฮน์ประเทศนินปังนาลานิคุมทารเองไงหลักทายาจันนี่อากาศวันนี้จอร์จันปูร์ซิงซิงการดารุกมินิซอมงามาโปรแกรมหุ่นโซนองนิงตาเอ็ดวานละรำทั้งเลียปอลไฮน์ประเทศนินปังนาลานิสักหายเองไงหลักนองดึงนี่จันติงดารุกเช่นเบลลูนริตาวัยจันติงอาดิเงินเอหุนาลาวตอกตาเรดิโอโปรแกรมลงไงหลักตัวไฮน์เร่งมังชา